0: ដែលមានអត្ថន័យជ្រាលជ្រៅជាងទៀតគឺបំផ្លាញទស្សនៈស្ដីពីការពីរឹសតិអារម្មណ៍របស់បាត់កាន់តែជិតស្និទ្ធនោះគឺរស់នៅបានល្អរៀនបានពូកែស្រឡាញ់បព្វធម៌ចិនជាតិនិងទទួលខុសត្រូវចំពោះមាតុភូមិ
1: តាមរយៈពិធីគោរពទង់ជាតិនេះជួយអបអរបានយល់បន្ថែមអំពីគំរូរបស់ពុបបរៈក៏ដូចជាមេរៀនដែលបងប្អូនទាំងបានរៀនក្នុងសប្តាហ៍ក្រោយអំពីជីវភាពទំនើបនាបច្ចុប្បន្នហើយអាចអនុវត្តចូលក្នុងការរៀនសូត្រដើម្បីបានរីកចម្រើនជាងក្នុងការរៀនសូត្រតាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាជឿខ្ញុំបានប្រគល់ឲ្យគ្រូទទួលបន្ទុកកងកុមារឈិនមុខ គ្រូទទួលបន្ទុកថ្នាក់ជ្រើសយកនេះជាសកម្មភាពពិសោធន៍ច្បាស់ជាប់នឹងប្រធានបទតាមកម្មវិធីអប់រំសកលឆ្នាំ2018ដើម្បីសាលាឡើងផែនការប្រចាំខែសម្រាប់ឃោសនាដល់បងប្អូនឲ្យបានអសំស្របពិធីនេះក៏ទទួលបានប្រសិទ្ធភាពជួយឲ្យបងប្អូនមានបរិយាកាសគោរពទង់ជាតិទីទី มันโดยปีดามเตียนเบียซอกกรอกรอทัวเอาอย่าโอนโอนมีนกาอภัยคลายปัญไตจิตจิตนี้เป็นสลาบานอนุวัตเคยทาโอนโอนมีนจำนับอารมณ์หนึ่งดีดีคลังนะให้ก่อตุนตึงดวงจำต่อทั้งไงกรบตึงจิตใดขนมยุกแกะสมัยดิจิทัลปีศิลัยชนชีดอันเตปิสักอันดูปีศิลัยเจ้าทันบานบัญเจาะปัจจัยกาปิจีปรมิ้นมันตรามตายชีอปกอ จบนุ่นปนนเตไทม์เตียงจีอปุ่นดอมุดสรวยดำใบกาปีสเตอารมพองใดสักให้เพียบสำหรับสมัติได้ญาจิตนุคือตัวเลขมรอยพิร้อยกรรมาภิบาลกรบกรงนึ่งปรูบงเรียนรบบสลาบานสตอจุ่มนิ้งนึ่งอนุวัตประจัยกาปีจีปรมิ้นอย่างละอ้อในขนมกาบงเรียนนึ่งกรบกรงจำพุทธศาสนุสเพียบดีดีขนมมังเรียนดีมวยดีมวยปี ปัจจัยกับวิจิตรมิ้นช่วยปูปโอนเกรบโยกจำแนกดังจากเลื้อนหนึ่งจองจำบานจูจีมุนสำคัญชินุตติดตามระยะอุปกรณ์ดิจิทัลสัสานุสเนื้อบานนายน้อมอัมพีโรบิบกำหนดสำคัญปรมิ้นตรมตรึงหนึ่งมันตรมตรึงดับตัวในขนมลมห่ออินเทอร์เน็ตพองได้
2: លោកគ្រូអ្នកគ្រូក្នុងសាលាប្អូនតែងតែអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការរៀនសូត្រនិងប្រជុំជីវភាពកងកុមារជឿនមុខឧទាហរណ៍ក្នុងការរៀនសូត្រពួកគេបានតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងនិងស្វែងរកលើអ៊ីនធឺណិតជារឿយៗឯប្រជុំជីវភាពកងកុមារជឿនមុខអំពីឯកសាររឺសេចក្តីប្រកាសអ្វីសុទ្ធតែបានធ្វើសកម្មភាពតាមយេឡូ Facebook ជាដើមចាំយ៉ាងយ៉ៃ
1: នៅក្នុងការបង្រៀនលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានអនុវត្តទម្រង់ជាច្រើនដូចជាអនុវត្តអីអាយចូលទៅក្នុងការបង្រៀនដោយតេទីងកូនសិស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនការច្នៃប្រឌិតធំបំផុតនៅក្នុងការងារសតិអារម្មណ៍ទៅពីសិលៃជំនឿអន្តេពិសឹកអនុពីសិលៃចោតឋានគឺបញ្ជាក់ថាការពីគ្រឹះសតិអារម្មណ៍របស់បៈ គ្មានអ្វីធំដុំនោះទេវាភ្ជាប់ទៅនឹងរក្សាដួងប្រលឹងរបស់ប្រជាជាតិចំណុចដែលធ្លោគួរឲ្យមោទនភាពនោះគឺបង្កើតបានក្លឹបបព្វធ្វើប្រជាប្រិយខ្មែរនៃឃុំចៅឋានដោយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សិស្សសាលាប្រហែលជា30នាក់បន្ទាប់ពីម៉ោងរៀនស្ម័គ្រចិត្តគ្រប់គ្នានៅក្នុងក្លឹបក៏បានហាត់សមយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងបំពេញញឹក
3: ตั้งปีกบัตรรวมชัยยามยังสวัสดิ์รหดดอรบามปรปีนี้รวมสารวันลำเลี้ยวดอต้นพลุนบานยังเอาปนโอนคลายติดชี้รถถตุบปัตถวาไปขมิดตึกขนงสลาริน
4: กระบีบานเรียนอาซอเวียดนามองค์บานเรียนอาซอขมายหนังบานรวมเตรียงรบบัมรวมวังในซาลาวันโอนเมียนอารมณ์ทายังสบาย
1: ให้เมียนกับอาณาเรศาวุบัทอจนบัจจันเชียดขมายดำใบดัศอัตตสัญญาณปัปปัทอจนจิตขมายขยมก็คัดคอมจุยนายน้อมปุงยุลโอนโอนอัมปีขบัยรวมจังหวะรวมนี้ดำใบเตจูนโอนโอน